ตอเวเลยังนิโมนะเลตอจิลียังโหยะนะโมเวเลยังนาดิกะลกงะจิลียังโหยะนะโมเวเลยังตามือตะสิกะปนะเดจิลียังโหยะนะโมเวเลยังปะตะปนะเดนันวันตุ